ยาอยู่ไว้ไม่ล่ะเอาไปบอกไว้ยาอยู่ไว้มาเสียกันแล้วยาอยู่เฮ้ยแล้วนำบวกสูเขาไปยังให้หลักโคตรยังดูลาปีดีตาไปอ่ะมองไปบอกกาจารอบไปเร็วว่าเฮ้ยลาปีดีตาฮะน้อยสูสีอีกเต้ซาบอันเดียวบอกอันยังเดียวจะพอสูสีได้ตอนนี้ไหมเต้เฮ้ยช็อปปิ้งอะไรมาอีกเต้ไม่อุลาปีดูน้องอีกเต้